ไปเบิ่งเบ้อคือเปิ้นฮามันเน่นกเหยกข้าเบิ่งเลยข้าสิเริงทะเยอกระมอ